เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

สบายดีมีรายการที่หักแพงยิ่งดีต้นถับทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยในรายการมื้อนี้ดาราวันจะแนะนำฮุบเงาเลื่อนแนงที่มีเสวาผู้กล้าหาญสุฟังใส่ส่วนเล็กเทิงเมียน้ำที่หนาวเย็นหน้าผาสงสันแหลมคมดังมีดใส่ลมอยู่หิมฟ้าเมียน้ำตาตู้พัดเอาขวานมือและกินข้าวจากน้ำพันส่วนเล็กเกี้ยงเหลื่อม13สายในฤดูฮ้อนปี1935โดยเผชิญหน้ากับการถือปิดล้อมและสกัดกั้นจากกองทหารผักกวมินตั้งที่ตามมาด้านหลังบรรดานักหบผู้กล้าหาญของกองทัพแดงได้ใส่ห้างกายและเลือดเนื้อของตนเองซ้ำเป็นขัวแห่งศาสนาในสภาพอันตรายนี่ก็แมนเนื้อเรื่องลักของฮุบเงาเรื่องผู้กล้าหาญซึ่งต้นต่อได้เล่าเรื่องเล่าเวลาสวนของนักหบผู้กล้าหาญสาวสองคนของกองทัพแดงที่บัวย่านความหนุ่งยากดูมีนความหนุ่งยากเอาสนาความหนุ่งยากและเนียบเอาขัวหลูติ้งอย่างองอาจกล้าหาญเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับฮุบเงาเรื่องผู้กล้าหาญ

ฟังเพลงมุมมวลผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้ดารวันจะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับหุบเงาเรื่องผู้กล้าหาญในเดือนพฤษภาคมปี2535กองทัพแดงที่กำลังเดินทัพทางไกลนั้นได้เคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่แม่น้ำตาตู่แขวงเสียสวนแม่น้ำนี้มีน้ำไหลไว้หลายส่งฟังล้อมครอบด้วยผู้ส่งมดกองทัพแดงได้ตับส่วนทหารย้ำของฝ่ายศัตรูที่ฝ่ออยู่ทางเหือและเหยียดของทางเหือได้สำเร็จแต่ผัดปรากฏเห็นว่าเหือใส่ขำน้ำถือศัตรูเผามดบ่เหลือจักล้ำเนื่องจากบ่สามารถสังขัวร้อยน้ำได้อีกหลังจากนั้นกองทัพแดงจึงได้พยายามซ่องหาจุดข้ามฟังทุกขุนแหงและได้พบเพียงเหือไม้สามล้ำเท่านั้นด้วยกำลังกองทัพแดงหลายหมื่นคนข้าเจ้าจะใส่เหือไม้สามล้ำขำแม่น้ำได้แนวไหนคำตอบคือบ่ได้แน่นอนมีเพียงแต่ขัวส่วนเล็กแห้งเหลวที่สามารถผ่านบ่ายได้นี่คือขัวรูติ้งที่กองทัพแดงจำเป็นต้องเหยียดของเพื่อเดินทางขึ้นเหนือการยัดของขัวรูติ้งเว้าแล้วคือง่ายดายแต่ความยากลำบากมียังหลากหลายกำลังล้อโยข้างหน้าพวกปฏิการผักกวมิงตั้งแต่สองกองพันใหญ่สองกองป้องกันขัวรูติ้งเพื่อคัดขวางพวกหายกองทัพแดงเดินทางขึ้นเหนือตัวม้ายังได้ทรงกลมผลน้อยสองกองไปเสื่อมกำลังวายาดับส่วนกองทัพแดงยุ่งหัวขัวสั่นกองทัพแดงจะหามือขึ้นแล้วไหนแดบันนี่จะให้ทันฟังเพียงก่อนหลังแพ้มาแล้วดารวันจะเล่าสู่ฟังต่อ

ังเพลงมวลๆพม่าแล้วทันตัวฟังตอนนี้เดลวันจะเราสู่ฟังต่อเมื่อกี้นี่ได้ว่าถึงพรรคก๊กมินตั๋งได้ส่งกองทัพไปเสริมกำลังยู่ขัวหลู่ติ่งเพื่อวางยาดับส่วนกองทัพแดงยู่หัวขัวในเวลาวิกฤตที่สุดนี้กองบัญชาการของกองทัพแดงตัดสินใจทันทีโดยได้ออกคำสั่งให้ยึดเอาขัวหลู่ติ่งอย่างวงไว้คือให้กองพันใหญ่ที่4ของกองทัพแดงเป็นกองนำหน้าต้องเคลื่อนทัพเร่งด่วนในระยะทางหนองห้อย20กิโลเมตรภายใน2มื้อเพื่อเหยียดของขัวหลู่ติ่งให้ได้ในตอน20วันที่29พฤษภาก่อนกองทหารช่วยเหลือของสตูเดินทางมาฮอดทางผู้ดอยเหนียวหนองห้อย20กิโลเมตรทุรกันดารบวกกับฝนตกเล่นติดหลายมือขี้ต้มเตรียมทางทั้งเปียกทั้งมืนพร้อมกันนั้นกองทหารได้สูงครบหลายมืออย่างต่อเนื่องทั้งเมื่อยทั้งขาดเสื้อผ้าและอาหารแต่ด้วยคำสั่งที่เด็กหาดเฮ็ดให้ทหารบ่อาจจะละเลยได้ยิ่งสำคัญกว่านั่นแมนนาวฮบกองทัพแดงหมดทุกคนล้วนแต่ฮู้ดีว่าครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการแข่งขันความไวเท่านั้นยังแม่นมั่นฮบที่เกี่ยวพันถึงความเปลี่ยนความตายของกองทัพแดงและอนาคตการปฏิวัติอยู่เบื้องหลังแม่นเพื่อนความฮบซึ่งแม่นความหวังของการปฏิวัติข้าเจ้าบ่มีทางถอยหลังอีกหลังจากเดินทางมาเปลี่ยนเวลาแนวนั้นหน้าหบกองทัพแดงทั้งเหี่ยวทั้งเมื่อยแต่สถานการณ์สูงหบเหมือนขุนแข็งแรงดวนต้องเกี่ยมความพร้อมสู่หบในทุกเวลาข้าเจ้าอาศัยตีนเป่าแล่นในระยะทางหนองห้อย20กิโลเมตรภายใน20กว่าชั่วโมงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแนวนี้เพียงแต่คิดก็รู้สึกว่าหน้าที่นี่บ่สามารถสำเร็จได้แต่ในใจของกองทัพแดงมีอุดมการณ์และความเสื่อที่มั่นแกนพวกข้าเจ้าบ่ย่านความหยุ่งยากบ่ท้อถอยและกล้าเผชิญหน้าเพื่อยึดเอาชนะมาให้ได้ขอเพียงแต่แม่นคำสั่งของขันทงถึงจะสละชีวิตก็ต้องเฮ็ดสำเร็จให้ได้เอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม93เมกะเฮิรตซ์ในรายการมื้อนี้ตะละวันกำลังเล่าฮุบเงาเรื่องผู้กล้าหาญสู่ฟังอยู่อยู่ทางหน้ากำลังหนุนซองกล่องผลน้อยของศัตรูกำลังเดินมุ่งหน้าสู่ขัวรู้ติ่งอยู่ส่วนการเดินทางฮอดขัวรู้ติ่งก่อนศัตรูนั้นเม่นคอกุญแจสำคัญที่กองทัพแดงเอาชนะศัตรูบ่มีความลังเลใจใดๆบ่มีการคิดใดๆการปฏิบัติตามคำสั่งแม่นพันธานาทีของทหารกองพันใหญ่ที่4ของกองทัพแดงบินคำพูที่ส่งสัญพร้อมทั้งเล็งไห่วงไว้แข่งกับเวลาก้าวไปข้างหน้าทุกนาทีเพื่อเปิดทางให้กองทัพลักที่อยู่เบื้องหลังพวกข้าเจ้าทั้งเดินทางทั้งได้ตีแตกศัตรูหลายกลุ่มที่มาหลักสกัดจนฮอดเวลา 7:00 น.แลงของวันที่28ห่างจากขัวหลูติ่งเหลือเพียง55กิโลเมตรพวกหนักหอบบ่มีเวลากินอาหารตลอดมื้อได้เฮ็ดให้ขาดธาตุบำรุงและร่างกายอ่อนแอในนั้นบางคนเสียชีวิตระหว่างทางย่อมต้องเคลื่อนทับอย่างหนักส่วนหนักหอบผู้ที่ได้หับบาดเจ็บในการสู้รบกับศัตรูได้ตัดสินใจสละชีวิตตนเองอย่างองอาจเพื่อปกป้องแนวหลังดับส่วนศัตรูที่เข้ามาเพื่อดึงเวลาให้แก่เพื่อนความหบที่ยังมีกำลังแห้งนั่นให้ก้าวหน้าไปปฏิบัติสำเร็จหน้าที่ตามผักมอบหมายให้ทำกลางความมืดในยามกลางคืนนาวหบทั้งหลายเดินทางพาสายฝนเหยียบขี้ตมลังจาเอาชนะความหยุ่นยักนานาประการในที่สุดได้เดินทางฮอดขัวหลูติ่งในตอนหงเศร้าของวันที่29พฤษภาและปาทิมศัตรูจำนวน2กองพลน้อยไว้อยู่เบื้องหลังเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจันทร์เราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาแล้วทันตัวฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อเมื่อฮอดขัวหลูติ่งแล้วความหยุ่งยักหมายปรากฏอยู่ตัวหน้าทันทีศัตรูได้มั่งเอาแผ่นไม้ปูขัวทิ่มจนหมดขัวแห่งนี้เหลือเพียงแต่โซ่เล็ก13สายเท่านั้นสองข้างขัวมีเพียงโซ่2สายเถอะว่าเป็นหาวอีก9สายเหียงกันเป็นหน้าขัวอยู่ทั้งโซ่เล็กเปาวางปัสจากสิ่งใดๆจะยังพันได้แนวใดถึงจะปูแผ่นไม้ทรายเมื่อคนยังอยู่ทั้งก็ยังสั่นคลอนอ่อนเอ็นไปมาอาจจะตกลงแม่น้ำที่หลายไว้ในทุกเวลาก็เป็นได้เป็นในย่านที่สุดและอันตรายแท้เวลานั้นนักสัญญาณได้ป้อแก่ตะลุมบ่อนดังขึ้นอาวุธทุกชนิดยิงพร้อมกันเสียงปืนและเสียงสู่รบต่างก้องกังวานไปหัวหอมผูกองห้อยที่สองเป็นกองตะลุมบ่อนเวลาสวนสาวสองคนจับปืนพกพามีดและหมักแดกปุ๊บพากระสุนศัตรูเคลือบค้านไปตามโซเล็กเพื่อบุกไปสู่ฟางกุมกันข้ามกองห้อยที่สามได้เคลื่อนกำลังพ้นหนนม้าต่ำหลังนอกจากล้ำเลี้ยงอาวุธแล้วแต่ละคนยังแบกแผ่นไม้แผ่นหนึ่งค่อยๆปูเปลี่ยนขัวเคลื่อนไม้แข้งคู่กับจังหวะเคลื่อนทีไปหน้าเมื่อกองตะลุมบอลหากบุกฮอดฟางกุมกันข้ามสะดุ้งกลัวจุดไฟเผาทันทีเห็นไห้หัวขัวเธอแปลวไฟล่มหอบอย่างบ่งไว้เวลาสวนทั้งหลายโบลังเลใจเลยพะพายกบุกพานแปลวไฟใหญ่โดยบ่ย่านกลัวดะได้ทั้งนั้นบุกเข้าป้อมหัวขัวและผเสิญหน้ากับศัตรูอย่างดุเดือดหลังจากสู่คบกันอย่างดุเดือดเป็นเวลา2ชั่วโมงพวกศัตรูเธอดับส่วนไปส่วนใหญ่ที่เหลือได้หนีไปกองพันใหญ่ที่4ของกองทัพแดงได้ยัดเอาขัวหลูติ่งอย่างองอาจโดยได้กำไซสนะอย่างเด็ดขาดอีกเถื่อนหนึ่งในขบวนการเดินทัพทั้งกายเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดารวันจะเล่าสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังฮูบเงาเรื่องผู้กล้าหาญเห็นให้พ่อเฮาควันเคลื่อนประวัติศาสตร์ตัวนี้นักตะลุมบอล22คนเปลี่ยนนักขบสามัญผัดออกมาในขณะที่สำคัญที่สุดใส่ข้างกายเลือดเนื้อของตนมาอธิบายว่าความเชื่อถือแม่นยังความองอาจกล้าหาญแม่นยังและน้ำใจกองทัพแดงแม่นยังส่วนเล็ก13สายนั้นเป็นสักขีพยานของเกียรติสง่าคือเล็กแห่งสายเลือดของกองทัพแดงย้ำเป็นสักขีพยานถึงความหยุ่งยากและความสง่าราศีของการปฏิวัติจีนปัจจุบันขัวหลูติ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์อันตรายคือปีน่านอีกต่อไปแผ่นไม้บนขัวมันคงแข็งแกร่งสายน้ำยังคงหลายแห้งคือเก่าแต่ผมมีขวานมืออีกประวัติศาสตร์ที่เหนือของขัวหลูติ่งยังหีบดวนต่อนั้นเป็นความทรงจำที่มีค่าให้พวกเขาเจือไหวตลอดไปน้ำใจกองทัพแดงบ่ได้ห่างไกลจากพวกเขาไปจักเทื่อมันได้เสื่อมเข้าในสายเลือดของซุนซ่าจีนแล้วเอาละท่านผู้ฟังเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นรายการต่อประกาศเซมานีก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: การศึกษาพาให้มีชีวิตอย่าเสพติดพาให้ชีวิตวอดไวสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz รับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังโดยสปอนเซอร์และญาติซองเมืองจีนจากทางรายการของพวกเขาเมื่อนี้จะให้ท่านมาฟังข่าวเกี่ยวกับจีนได้รับใบจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ชั้นห้อยในทั่วโลกและข่าวเกี่ยวกับพิธีเปิดโครงการปี2026ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเขตกวางซีของจีนเพิ่มทวีการบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อวยหน้าสู่อาเซียนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนและอย่างที่2ของรายการเป็นระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนเมื่อนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งลมกับสอนธิดาลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปีในการศึกษาหำเฮียนบ่ว่าจะปริญญาตรีปริญญาโทและจบละในปัจจุบันนี้จะมาไปประกาศนียบัตรพร้อมเดียวกันนี้การมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นี่มันมีความหมายลึกซึ้งต่อชีวิตของหญิงคนหนึ่งที่จากประเทศลาวมาสู่ประเทศจีนนับตั้งแต่จบมัธยมตอนปลายแล้วมาต่อปริญญาตรีปริญญาโทและท่านทำมาฟังการสนทนานี้ได้ระยะที่2ของรายการคือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนท่านกำลังฟังอยู่ในตอนนี้ตอนท้ายรายการนั้นพลาดบ่ได้ในการซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เฮายังมาฮู้กันตื่มเกี่ยวกับเส้นมีหรือว่าเมี่ยนมีของจีนนี่นอนในวัฒนธรรมจีนและมีประวัติความเป็นมานี่ยาวนานหลายท่านผู้ฟัง 1,900 กว่าปีแล้วเชิงสั้นฟังตอนท้ายรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนจะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับมี
3: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นรายการนี้มาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนได้รับใบย่องยอซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ชั้นห้อยในทั่วโลกนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาอุตสาหกรรมต่อเหือของจีนได้รับใบจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้ความเอาหลายกว่า90ชั้นห้อยของการจองซื้อใหม่ในทั่วโลกปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจต่อเหือสืบต่อยกสูงขึ้นจีนได้ใช้เวลาเพียงประมาณ1ปีเท่านั้นก็สามารถผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำนับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังแห่งส่องเสื้อไฟล่าสุดเป็นต้นเมทานอลและแอมโมเนียวิสาหกิจต่อเหือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้รับใบจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันย่างหลวงหลายตัวเลขสถิติล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าในไตรมาสธมิตรของปีนี้จีนได้รับใบจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำความเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกและเวลาผลิตของโรงงานต่อเหือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030ฟังข่าวเกี่ยวกับพิธีเปิดโครงการปี2026ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งพิธีเปิดโครงการปี2026ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่21พฤษภาคมนี้นักข่าว98คนที่มาจาก90ประเทศในนั้นรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นลาวไทยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์เป็นต้นเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมเป็นเวลา3เดือนอยู่จีนโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยการซีนำจากกระทรวงการต่างประเทศจีนและมีสมาคมการทูตสาธารณจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระวังสื่อมวลชนสากลสุกยู่การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและช่วยเหลือนักข่าวต่างประเทศรับรู้ การพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้งท่านฮงเลยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยืนยันว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการร่วมมือระหว่างประเทศเขตโลกใต้อย่างมีชีวิตชีวาฟังข่าวเกี่ยวกับเขตกวางซีของจีนเพิ่มทวีการบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อวยหน้าสู่อาเซียนกองประชุมการศึกษาสำหรับการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการแปลภาษาทั่วประเทศจีนประจำปี2016ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครนานนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนในวันที่17พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านฝูย่วนฝางฮ้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการเขตกวางซีให้ฮู้ว่าเขตกวางซีได้ลงลึกการปฏิบัติแผนบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อวยหน้าสู่อาเซียนโดยถือเอาการบำรุงสร้างแบบเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์บวกกับตระกูลภาษาอาเซียนบวกวิชาเฉพาะเป็นใจกลางเพื่อเร่งสร้างครูฝึกอบรมการแปลภาษาต่างประเทศในอาเซียนของจีนท่านฝูย้อนฟังให้ฮู้ตื่นอีกว่าเขตกวางซีได้ลงเลิกการร่วมมือกับบรรดาสถาบันการศึกษา

องค์การการแปลภาษาและวิสาหกิจที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่อาเซียนสุขยู่การศึกษาด้านการแปลภาษาให้เสื่อมโยงกับการจัดตั้งปฏิบัติของสัญญาการพบพันคู่ห่วมมือเศรษฐกิจของภาคพื้นหรืออาเซียนสร้างช่องทางใหม่เสื่อมต่อทางบกและทางทะเลตะวันตกของจีนและอื่นๆเพื่อถือเอาการสนองผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพสูงมาหับใส่ภารกิจในการแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันด้านอริยธรรมก็คือภารกิจในการเปิดประตูสู่ภายนอกของจีนฟังข่าวเกี่ยวกับบำมุกจีนรัสเซียเฮนดีเป็นเอกภาพให้ขยายเวลาการนำใส้ของสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียในต่อสร้างวันที่20พฤษภานี้อยู่หอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียที่เดินทางมาเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจในโอกาสนี้ประมุขรัฐทั้งสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการขยายเวลานำไส้ของสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียท่านสีจิ้นผิงซี่ให้เห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์สากลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลวงลายเหตุให้โลกเผชิญหน้ากับความอันตรายที่จะกลับคืนสู่กฎแห่งป่าหรือกฎหมายเถื่อนภายใต้สภาพการดังกล่าวสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าหลักวิทยาศาสตร์และคุณค่าที่มีความหมายตัวจริงนับมือนับโดดเด่นขึ้นกว่าเก่าจีนสนับสนุนในการขยายเวลาการนำไส้ของสนธิสัญญาดังกล่าวและจะร่วมมือกับรัสเซียเพื่อปฏิบัติตามจิตใจของสนธิสัญญาและสุขยู่การประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างจีนรัสเซียอย่างเด็ดเดี่ยวติดตามข่าวเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างจีนเวียดนามเพิ่มอีกสายหนึ่งวันที่23พฤษภานี้ขบวนรถไฟบรรจุตู้แคลเซียมไดออกไซด์น้ำหนัก170ต้นได้ออกจากสถานีกุยกางไปต่ออยู่ที่สถานีรถไฟสากลนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนแล้วขนส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนใหม่ระหว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนผ่านทางรถไฟลิวโจนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางสายดังกล่าวนี้ได้เสริมขยายโครงสร้างแรงสินค้าขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้าเขตกวางซีจีนมีความลงเรียนขึ้นเติมและเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนใหม่ที่มั่นเชียงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนามฟังข่าวเกี่ยวกับศูนย์ AI จีนอาเซียนได้รับการสร้างตั้งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่24พฤษภานี้พิธีสร้างตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์จีนอาเซียนหรือ AI จีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านเคอจี้ชินห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวคำปราศรัยศูนย์ AI จีนอาเซียนจะสุ่มใส่เวียกงาน4ด้านคือ1สุขยู่การห้อมมือด้านการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีและการประดิษฐ์สร้างยกระดับการหันเป็นอัจฉริยะของอุตสาหกรรม2สร้างสภาพการห้อมมือด้านอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ฝ่ายหรือหลายฝ่าย3ลงลึกพฤติกรรมตัวจริงในการบริหารปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างขอบและหลักการบริการที่มีความเห็นเป็นเอกภาพกันหลายกว่าเก่า4ช่วยเหลือการสร้างความสามารถของภาคพื้นการร่วมกันสร้างพื้นฐานโครงสร้างอัจฉริยะและร่วมกันสมใช้ผลประโยชน์จากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บริษัทรัฐวิสาหกิจการบินลาวเข้าประจำสนามบินเซินเจิ้นของจีนเพื่อให้บริการเส้นทางบินเซินเจิ้นเวียงจันทน์วางมอมานี้บริษัทรัฐวิสาหกิจการบินลาวได้เข้าประจำสนามบินเซินเจิ้นของจีนอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้การบริการเส้นทางบินโดยสารสากลและเปิดเส้นทางบินที่สะดวกบ่งไว้กว่าเก่าให้แก่การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าและลาวเส้นทางการบินเซินเจิ้นเวียงจันทน์ที่เปิดใหม่ในครั้งนี้จะให้บริการเที่ยวบินไปกับระหว่าง2ตัวเมืองข้างละ1เที่ยวต่ออาทิตย์ในนั้นเที่ยวบินขาเข้าคิววี่861จะบินออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเวลา 21:55 นาทีของวันเสาร์ตามเวลาของเวียงจันทน์และเดินทางไปฮอดนครเซินเจิ้นของจีนในเวลา 1:05 นาทีของมื้อต่อมา

ตามเวลาปักกิ่งส่วนเที่ยวบินข่าวออก QV862 จะบินจากนครเซินเจิ้นในเวลา 2:15 นาทีของวันอาทิตย์ตามเวลาปักกิ่งและจะเดินทางมาฮ่องกงหลวงมิ่งจันในเวลา 3:20 นาทีตามเวลานครหลวงมิ่งจันการเปิดเส้นทางการบินเซินเจิ้นเวียงจันอยู่สนามบินเซินเจิ้นในครั้งนี้เป็นบาดเก้าที่สำคัญของบริษัทวิสาหกิจการบินลาวเพื่อขยายตลาดสู่จีนและหัดแน่นสายโพพันธ์ทางด้านการบินระบางลาวจีนให้น้ำมือนับดีขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ท่านได้ฟังตอนต้นรายการเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังใหม่กลับมาฟังการโอล้มสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนรายละเอียดจังหน่อยครับฟังน้ำกันตอนนี้สันทันมนชื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

ขาเจ้าแม่นนักศึกษาเขาเจ้าแม่นนักธุรกิจเขาเจ้าแม่นนักศิลปินเขาเจ้าแม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนเซือนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: แล้วเนี่ยลงกับเพื่อนเรา
1: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ตอนนี้โฆษกนั่งอยู่น้ำสอนธิดาซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทหากก็จบบางหนึ่งนี้ท่านผู้ฟังจะสนทนาและโอ้ลมกับเพิ่นสบายดี
2: โดยสบายดีเนาะน้องซื้อสอนธิดาบ้านเกิดอยู่ลาวหันแม่นอยู่หลวงน้ำทาแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่หันแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านสะพังเมืองเจ้ากับมาเฮียอยู่จีนก็ได้6ปีแล้วเจ้าปีนี้ก็สิเป็นปีที่7แต่ว่ายังบ่ทันเต็ม7ปีเถอะเจ้า
1: เฮามาเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่ที่ประเทศจีนเลยบ่หรือว่าเฮาได้เรียนภาษาจีนอยู่ประเทศลาวก่อนเราจึงมาเรียนอยู่นี่หรือว่าเป็นจังได
2: ๋เรียนอยู่พี่เลยเนาะก็คือปีที่มาทําอีทก็จะแม่นเรียนภาษาก่อนแล้วก็ปีต่อไปจึงแม่นเข้าสายวีซ่าเฉพาะเจ้าม
1: าอยู่นี่เกือบ7ปีแล้วรู้สึกจังได๋ในการมาใช้ชีวิตทั้งเป็นนักศึกษาแดทั้งมาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกือบกับว่าตัวเองนี่ใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนก็ว่าได้อันนี้มีความรู้สึกในใดมีความประทับใจในใดกับการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีน
2: มีแบบแนวประทับใจหลายเนาะก็แรกๆที่มาก็คือแบบภาษาจีนก็บ่ค่อยได้แน่แต่ว่าคนจีนก็เจ้าก็เป็นคนใจดีก็ให้ความช่วยเหลือในนักเรียนที่ว่ามาเรียนอยู่จีนหลายคนเนาะก็จะมีแบบพวกครูอาจารย์ก็จะมีให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนาะก็ประทับใจคือแบบประเทศจีนก็เจ้าแบบพัฒนาไว้หลายหลีคือแบบปีที่น้องมานี่มันก็ยังแบบประเทศจีนก็ยังถือว่ากําลังเป็นประเทศที่แบบกําลังพัฒนาเทื่อละขั้นแต่ว่าผ่านเวลาผ่านไปปีนึงหรือ2ปีสิก็จะได้เห็นแบบเห็นได้เลยว่าประเทศจีนแบบพัฒนาแบบอย่างไวหลีด้วย
1: จังซั่นเฮาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเนี่ยเฮาใช้จังได๋เพื่อดูแลบึงแยงสุขภาพตนเอง
2: โดยก็การใช้ชีวิตอยู่จีนนี่ก็แบบอย่างแรกก็คืออยู่จีนก็ความปลอดภัยก็ถือว่าดีหลายเนาะก็ไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายกับบ่ค่อยมีแบบปัญหาอย่างหลายละอาจารย์ที่แบบว่าสอนก็สนใจให้แบบเฮ็ดเวียกบ้านหลายๆบ่แล้วก็โดยเป็นละก็จะแบบเฮ็ดให้เฮาแบบว่าจะมีในการฝึกเว้าภาษาบ่อย่างกับคนนักเรียนคนจีนก็มีเจ้า
1: แล้วข้อยุ่งยากที่เฮาได้พบระยะที่เฮาดำรงชีวิตหรือว่าเรียนอยู่จีนนี่เฮามีข้อยุ่งยากหยังบ
2: ่ข้อยุ่งยากก็คือแบบคือสิแม่นตอนที่มาทําอีทเนาะก็คือแบบเว้าภาษาจีนบ่ได้ล่ะมาทําอีทก็บ่ฮู้ว่าสิติดต่อหาทางบ้านจังได๋เนาะก็อาจารย์เพิ่นก็ได้พาเฮาไปแบบว่าไปซื้อแบบว่าเบอร์โทรศัพท์ปอที่เฮ็ดให้เฮาติดต่อกับพ่อแม่ที่อยู่ทางลาวได้สะดวกสบายหลายอย่างด้วย
1: แล้วเรื่องอาหารการกินต่างๆดิเฮาเฮ็ดจังได๋กินแนวใด
2: ห้องเรียนในห้องเรียนมันก็จะมีห้องอาหารที่เปิดสําหรับนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนเนาะแล้วก็จะมีร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าขายของไส้บ่เพิ่นก็บ่ให้ขาดเนาะก็จะมีของกินบ่ก็อันนี้เพิ่นก็บ่ให้ขาดคือกันก็อยู่จีนคือแบบอย่างนึงก็คือแบบเฮาสามารถซื้อออนไลน์ได้อันนี้ก็สะดวกสบายหลายเจ้าก็ส่วนหลายก็นักเรียนหลายคนก็จะสั่งออนไลน์เจ้า
1: ทั้งสถานทูตลาวนี่เพิ่นได้ให้การบึงแยงช่วยเหลือนักศึกษาลาวที่บ่ได้กับประเทศลาวคือได้บ่ได้ยังผ่านมา
2: โดยเพิ่นก็แบบใส่ใจเบิ่งแยงนักเรียนนักศึกษาลาวก็เพิ่นก็มีถามคร่าวๆตลอดว่านักเรียนลาวอยู่นครหลวงปักกิ่งนี่จักคนเพิ่นก็จะมีติดตามข่าวตลอดแล้วก็เบิ่งแยงแล้วก็แบบว่าติดตามตลอดด้วย
1: ห้องเรียนที่น้องเรียนนี่มันชื่อหยังก็ชื่อห้องเรียนหยังละตั้งอยู่ไส
2: ห้องเรียนน้องมันจะตั้งอยู่ในเขตใจกลางของนครหลวงปักกิ่งเนาะก็เป็นห้องเรียนที่ว่าห้องเรียนการค้าระหว่างประเทศซื้อเป็นภาษาจีนมันตุยว่าจริงจีเมาอีตาชื่อจะตั้งอยู่เฉาหยางชื่อ
1: มีนักศึกษาลาวน้อยหลายสําใดที่มาศึกษาอยู
2: ่ห้องเรียนน้องหั่นมีสิมีวิแบงแบบว่ามีนักเรียนที่มาเรียนภาษาเนาะแล้วก็สิมีแบบปริญญาตรีบ่แล้วก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็มีหลายรวมๆกันสิแม่นประมาณ100ปลายกว่าคนจ้า
1: แล้วตามสังเกตเบิ่งนักศึกษาลาวที่เรียนนํากันอยู่หั่นได้ฮู้จักกันหรือว่าได้ช่วยเหลือเบิ่งแยงกันแนวใดบ
2: ่คือโรงเรียนเฮาแบบจะแบ่งแบบว่าจะมีแบบหัวหน้านักศึกษาเนาะเพิ่นก็จะแบบเบิ่งแยงแล้วก็แต่ละเดือนก็สิมีแบบประชุมบ่แล้วก็จะแบบแนะนําให้ฮู้จักแต่ละคนที่ว่าเรียนอยู่ในหั่นเจ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเจ้าก็จะมีความช่วยเหลือแบบสมมุติผู้ใดเจ็บไข้บ่ก็สิแจ้งในกลุ่มก็ทุกคนก็ฮู้แล้วก็จะแบบให้ความช่วยเหลือพาไปโรงหมอบ่สิเจ้าแบบเรื่องเฮียนก็ได้ก็คือกันก็มีปัญหาหยังก็ถามกันในกลุ่มเนาะกับผู้ใดก็ซอยได้ก็ซอยเจ้า
1: เจ้ามาเว้าเรื่องการเฮียนของน้องเนาะตอนน้องเฮียนปริญญาตรีน้องเฮียนเกี่ยวกับหยังแล้วขึ้นมาเฮียนปริญญาโทหากก็จบไปนี่แม่นเฮียนเกี่ยวลงเลิกกับหยัง
2: น้องตอนเรียนปริญญาตรีกะเรียนในสายการค้าสากลเนาะนะในปริญญาโทกะน้องก็ได้สืบต่อเรียนในสายนี้เจ้าก็ลงเลิกการค้าสากลคือกันเจ้า
1: โยงเรียนนี่แม่นได้อำนวยความสะดวกทางด้านการเรียนให้เฮาหน่อยดีหลายซําใดบ
2: ่ห้องเรียนแบบอำนวยความสะดวกหลายในการเรียนก็คือแบบห้องเรียนบ่อาจารย์ก็เพิ่นก็จะจัดให้แบบนักเรียนคนต่างประเทศโดยเฉพาะแล้วก็จะแบ่งเวลาแบบว่าแต่ละมื้อก็บ่ให้นักเรียนแบบเรียนหลายปานใดเพราะว่าก็แบบย้านแบบเฮาแบบเรียนนักเกินไปบ่ซี่เนาะอาจารย์มันก็แบบเบิ่งแย้งแบบได้ดีหลายเจ้า
1: เฮาสังเกตว่าคนจีนกับการเรียนรู้เขาเจ้านี่เขาเจ้าจริงจังกับการเรียนแนวใดบ่ตามที่น้องเห็นระยะผ่านมา
2: โอ้ถือว่าคนจีนเฮียนนักอีหลีเนาะก็ตามที่น้องฮู้นี่เป็นคนจีนแบบจะเฮียนนักอีหลีคือแบบแต่ละมื้อเนี่ยคือแบบจะตื่นแต่เช้าแล้วก็เฮียนฮอดแรงเลยแบบจะเห็นก็เจ้าแบบอันนั่งเฮียนอยู่หอสมุดเนาะก็ตั้งแบบตอนเช้าฮอดแบบตอนแรงเลย
1: เฮียนเป็นเฮียนตั้งใจเฮียนแท้ๆเนาะแสดงว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดอยู่นี่เฮาก็สามารถถอดถอนเอามาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในการขึ้นห้องเรียนได้คือกันแม่นบ่
2: โดยก็เพราะว่าเฮาเรียนอยู่ในห้องเรียนเนาะก็ส่วนหลายก็สิแม่นคนจีนเนาะก็เห็นก็เจ้าแบบบางวีซ่าก็สิได้ไปเรียนนําคนจีนคือกันก็เห็นก็เจ้าเฮ็ดจังซั่นเฮาก็สิได้เฮ็ดนําก็เจ้าก็คือแบบเขาเจ้าก็ถอดถอนให้เฮาหั่นน่ะเจ้าน
1: อกจากเฮาเรียนรู้เอาความรู้ต่างๆจากนําครูอาจารย์แล้วคิดว่าเพื่อนคนจีนซอยให้เฮาได้ฮู้หลายขึ้นเติมอีกบ่หรือว่าจังได
2: ๋หมู่คนจีนอาจจะซอยได้แบบว่าบางเทื่อเนาะเฮาบ่กล้าถามอาจารย์ในปัญหาเรื่องเฮียนบ่หรือว่าบ่กล้าแบบติดต่อหาอาจารย์บ่แต่เฮาก็สามารถถามหมู่คนจีนได้เขาเจ้าก็ซอยได้เพราะว่าหมู่คนจีนแบบเขาเจ้าก็เห็นเฮาแบบเป็นคนต่างประเทศเนาะแบบว่าขอความช่วยเหลืออย่างเขาเจ้าก็ซอยเฮาได้ด้วย
1: ผ่านมาเคยแนะนําให้ผู้อาจารย์หรือคนจีนฮู้จักบ่ว่าเฮาเป็นคนลาวแล้วเฮาก็ได้แนะนําประเทศเฮาหรือว่าให้ฮู้จักวัฒนธรรมฮู้จักภาษาของเฮาให้กับคนจีนหรือหมู่คนต่างประเทศที่ได้เรียนนํากันฮู้จักกับภาษาหรือวัฒนธรรมมีกองประเพณีของเรา
2: โดยก็ได้แนะนําเนาะก็ได้ว่าได้ยินว่าเจ้าเป็นคนลาวอ่ะก็แบบดีใจว่าบางทีก็เจ้าก็เรียนภาษาลาวนําเฮาจักกองความคําบ่เนาะก็เจ้าก็ว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่อ่อนนุ่มอ่อนหวานหลายแบบว่าคนลาวก็แบบใจดีแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แบบสวยงามสิเนาะก็เจ้าก็ว่ามักคนลาวมักนิสัยคนลาวแล้วก็อยากไปเที่ยวลาวเจ้า
1: และอย่างที่เฮียนนี่น้องเองรักษาสุขภาพเอาไว้เพื่อบ่ให้มีผลสะท้อนต่อการเฮียน
2: สําหรับน้องแม่นโดยส่วนตัวจะเป็นคนแบบว่ามักออกกําลังกายอยู่แล้วเนาะก็คือแบบหลังจากที่แบบว่าเลิกเฮียนบ่จะไปฟิตเนสบ่หรือว่าไปออกกําลังกายหรือการแล่นบ่เจ้าก็สิเป็นแบบเฮ็ดแบบนี้เป็นประจําทุกมื้อที่แบบหลังจากเฮียนน้องคิดว่าแบบว่าคนนึงเนาะที่ว่าอยู่ไกลจากพ่อแม่ก็แบบควรจะรักษาตัวเองแบบว่าบ่ให้เจ็บไข้ได้เป็นแบบให้ก็จะเป็นห่วงแล้วอีกอย่างก็คันสมมุติเป็นไข้บ่เจ็บไข้ได้เป็นก็สิแบบเฮ็ดให้เฮาขาดในการเรียนอันนี้ก็สําคัญหลายเจ้า
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงก็คือได้ลมน้องสอนว่าการรักษาสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ดีถ้ามื้อนี้เฮาเจ็บมื้ออื่นเฮาป่วยบ่ได้ขึ้นห้องเรียนทิศ1 2อาทิตย์แน่นอนตัวนี้จะมีผลสะท้อนต่อการเรียนได้บ่
2: โดยอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนก็คือว่าเฮาจะเรียนบ่ทันมื้อบ่ล่ะก็แม่นอยู่ว่าเฮาขาดมื้อ1 2มื้อได้แต่ว่าเฮาจะแบบมันจะมีผลกระทบต่อการแบบเฮาต้องเรียนนักกลมู่บ่สิเนาะแล้วบางทีแบบมีผลกระทบต่อสมมุติถึงมื้อเสียงบ่เขาถ้าเขาเจ็บหนักเข้าไปบ่ได้สิเขาก็ต้องได้เลื่อนไปสิบางเทื่อมันก็มีผลกระทบหลายต่อการเรียนเจ้า
1: ผ่านมาทางโฆษกเคยถามหลายๆคนถ้าเฮาเรียนบ่ได้เฮาขอนโยบายแบบนี้เพิ่นจะบ่มีได้ก็ได้บ่ได้คือบ่ได้อันนี้มันแม่นแนวใดกันแท
2: ้ก็คืออยู่จีนเนาะก็จะเด็ดขาดกับการเรียนก็คือคันเจ้าตั้งใจเรียนดุมันในการเรียนก็คือว่าคันสมมุติบ่ได้แท้ๆก็เจ้าก็สิซอยว่าในการสอนเพิ่มบ่หรือว่าจะมีแบบให้เจ้าแบบเพิ่มในการเรียนหลายขึ้นบ่แต่ว่าคันบ่ได้อีหลีคันเจ้าแบบคือแบบบ่ขึ้นห้องเรียนบ่บ่ไปห้องเรียนบ่สิก็คือแบบเขาเจ้าก็สิบ่แบบก็คือถือว่าตัดเลยเจ้า
1: ตัดทั้งการเรียนตัดทั้งทุนแม่นบ
2: ่
1: โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเด้ท่านผู้ฟังตอนนี้เฮาพักอีกจักน้อยนึงฟังเพลงมวนๆจากทางรายการเฮาให้

คนเราจะอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเฮียนศึกษาเหตุยากเหตุธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยบันไดก็ตามแต่ซีวิกก็เต็มไปด้วยความมวลซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมามามาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการซีวิกคนเราอยู่เมืองจีนกับ FM 93 MHz

0: ็ล้มหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเฮียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการพัฒนาของจีนสอนก็เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งจะมาใหญ่อยู่ประเทศจีนก็ว่าได้จากจบม.7แล้วมาเฮียนต่อปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทหาก็จบปริญญาโทไปวังหนึ่งนี้ที่ท่านเขาจะมาลมกับสอนเติมว่าระยะผ่านมานี่สอนนอกจากว่าเห็นการพัฒนาของประเทศจีนแล้วตัวเองนี่ได้ไปเที่ยวและเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นจังใด
1: เคยไปเที่ยวหลายบอลเนาะในประเทศจีนก็เห็นว่าประเทศก็เจ้าพัฒนาหลายเนาะแล้วก็เห็นวัฒนธรรมของแต่ละแขวงก็แตกต่างกันไปแต่ว่าคนจีนก็เขาเจ้าเป็นคนแบบใจดีเนาะเวลาแบบเข้าไปเที่ยวแบบต่างแขวงบอหรือว่าเข้าพบปัญหาอย่างแบบขอความช่วยเหลือน้ำกับเจ้าก็จะซอยเขาแบบเต็มทีเจ้า
0: สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละบอลนี่มีความสะอาดงามตาและเป็นที่ประทับใจแน่ใดบ
1: ่สะอาดหลายคือแบบประเทศจีนนี่ถือว่าแต่ละแขวงนี่แบบจะคงความสะอาดเนาะก็คือแบบในห้างบอหรือว่าในสวนสาธารณะก็จะสะอาดหลายอีกอย่างก็คือซีแมนแบบกับเจ้าแบบก็คือแบบระบบเนาะหักษาอนามัยบอเป็นปกติจ้ะ
0: มาประเทศจีนถามว่าไปซื้อปี้เข้าสมสถานที่ท่องเที่ยวหรือซื้ออาหารการกินแล้วต้องไปยืนต่อแถวเพื่อจ่ายอันนี้มันเป็นระเบียบบ่หรือว่าเป็นแนวใดกันแท
1: ้โดยอันนี้ถ้าสมมุติเราไปต่อแถวแล้วแบบเขาลัดไปสิก็สิเสียมารยาทหลายคืออยู่จีนก็เจ้าจะถือแบบว่าเขาเจ้าจะถือมารยาทเป็นต้นก็คือสมมุติขึ้นรถไฟฟ้าบ่สิก็ต้องต่อแถวเนาะเขาเจ้าลัดสิก็ก็ถือว่าผิดกฎระเบียบบ่แล้วก็ไปซื้อเครื่องบ่สิก็ต้องต่อแถวเจ้า
0: อยู่ในรถไฟใต้ดินนี่ถ้าเห็นเด็กน้อยหรือเห็นผู้เฒ่าหรือเห็นแม่ม้านหรือเห็นคนเจ็บนี่เฮาต้องลุกให้เขาเจ้านั่งตัวนี้มันแม่นบ่
1: โดยอันนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นแบบว่าความรู้สึกส่วนตัวเนาะก็คือแบบเจ้าเป็นผู้นึงที่แบบเป็นวัยรุ่นบ่แล้วก็เป็นสุขภาพก็แข็งแรงเนาะถ้าเจ้าเห็นผู้เฒ่าบ่เด็กน้อยบ่หรือว่าคนถือพาสิเจ้าก็ต้องลุกให้เขาเจ้านั่งสิ
0: ในน้ําที่เป็นนักศึกษาเรียนอยู่นี่ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทการที่เฮาเอาใจใส่ต่อระเบียบบ้านเมืองของเจ้านี่ถ้าเฮ็ดผิดมันสิเป็นจังได
1: ๋น้องคิดว่าจําเป็นหลายเนาะก็คือว่าสมมุติเฮาอยู่ประเทศใดประเทศนึงก็เฮาก็ต้องรักษากฎระเบียบของประเทศนั้นเจ้าถ้าสมมุติว่าเฮ็ดผิดกฎระเบียบก็สิถูกตรงกับประเทศตัวเองบ่สิมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศเฮาบ่สิมันก็จะบ่ดีเจ้า
0: ในนั้นสิเป็นนักศึกษามาเรียนอยู่นี่ดลฝากอย่างถึงผู้ที่กําลังมีแผนจะมาเรียนจีนควรเตรียมตัวแนวใด
1: ก่อนอื่นมันฝากถึงคนที่กําลังจะมาเรียนจีนเนาะถ้ามาเรียนจีนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนบ่ว่าเจ้าสิเรียนในสายใดแล้วก็ต้องแบบรักษากฎระเบียบของเรียนให้ดีแล้วก็บ่ลงละเมิดกฎระเบียบของเรียนแล้วก็ของประเทศจีนบ่สิก็คนที่กําลังจะจบก็ถือว่าก็ดีใจน้ําเนาะแบบว่ากลับไปสร้างพัฒนาประเทศลาวสิ
0: แสดงว่าน้องสอนมาถึงปัจจุบันนี้แม่นจบปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เตรียมเข้าไปประกาศจากโรงเรียนทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนก็แสดงความดีใจที่ประสบผลสําเร็จอีกบัดก้าวนึงในการใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นนักศึกษาลาวที่ศึกษาอยู่ที่ปักกิ่งเมืองเอกแห่งสาธารณรัฐจีนก็ดีใจและในโอกาสสุดท้ายนี้น้องอยากฝากขอบใจผู้ให้ทุนและฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวน้องคือแนวใด
1: ขอบใจเนาะรัฐบาลจีนที่ว่าให้ถือน้องได้มีโอกาสมาเรียนที่นครหลวงปักกิ่งนี่ก็ขอบใจหลายๆคือเฮ็ดให้น้องได้ประสบผลสําเร็จในการเรียนก็คือปริญญาโทนี่เนาะแล้วก็คิดฮอดแบบคนที่อยู่ทางบ้านกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หมู่เพื่อนหลายเจ้า
0: เจ้าเอารายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนขอบใจน้องหลายๆที่สละเวลาร่วมกับโค้ชซุกหลายสิ่งหลายอย่างที่ล้มกันมื้อนี้หวังว่าคงจะสร้างเป็นบทเรียนให้แก่มิตรรายการหลายๆคนที่มีแผนจะส่งลูกหลานมาเรียนควรจะปฏิบัติตัวแนวใดอยู่ที่ประเทศจีนมาแล้วควรตั้งใจเรียนแนวใดดีแท้ให้มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนอยู่ที่ประเทศลาวแล้วมาเกี่ยมภาษาจีนอยู่ที่ประเทศจีนก็จะได้ดีขึ้นสิ่งสําคัญบ่มีไผซวยเฮาได้เพิ่นบอกมาจังซั่นนอกจากตัวเฮาซวยตัวเฮาเอง

0: และอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนนะครับผู้ฟังวันนี้จะนำเสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับเส้นหมี่มีภาษาจีนเอิ้นว่าเมียนแมนอาหารที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของจีนอิงตามการค้นพบของนักโบราณคดีในปัจจุบันได้พบมีถ้วยหนึ่งที่มีอายุ 4,000 ปีแล้วขณะที่อิงตามการบันทึกในเอกสารพบว่าประวัติศาสตร์ของมีก็มี 1,900 กว่าปีแล้วย้อนว่ามีกำเนิดมาแต่ปู่ฮานกานผ่านเวลาที่ยาวนานฉะนั้นประวัติศาสตร์และสูตรอาหารปรุงแต่งจากมีอยู่จีนจึงมีหลายแบบตามที่พอทราบในนี้มี500กว่าสนิดในนั้นสูตรการปรุงแต่งมีที่มีชื่อเสียงที่สุดรวมมีตันตันเมียนของแขวงเสฉวนมีซิ่นงัวของเมืองลานโจมีจ่าเจี้ยงเมียนของปักกิ่งและมีเตาเสียวเมียนของแขวงซานซีและอื่นๆย้อนว่าการปรุงแต่งมีนี่สามารถเฮ็ดได้อย่างสะดวกสบายและว่องไวและในเวลากินก็แซ่บนัวสามารถย่อยได้ง่ายเส้นมีบ่เพียงแต่เป็นอาหารหลักเท่านั้นหากยังเป็นสิ่งเสริมขยายบทบาทที่สำคัญในวัฒนธรรมการกินของจีนอีกด้วยตัวอย่างในเวลาฉลองวันเกิดคนเกือบทุกคนมักกินมีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอายุยืนท่านฮู้บ่ว่าย้อนเหตุผลนั้นตามการเล่าขานกันว่าเจ้าสวิตฮั่นหูฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่นของจีนเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์มีเมื่อหนึ่งพระองค์ได้ล้มกันกับเสนาบดีเกี่ยวกับเรื่องอายุยืนและอายุสั้นของมนุษย์เจ้าสวิตองค์นี้เว้าว่าหน้าของคนยิ่งยาวเท่าใดคนผู้นั้นยิ่งจะสามารถมีอายุยืนเท่านั้นในเวลานั้นก็มีเสนาบดีที่ฉลาดผู้หนึ่งชื่อว่าตงฟางโฉหลังจากฟังคำเว้าของเจ้าสวิตแล้วก็หัวขึ้นอย่างแหงหลายคนล้วนแต่ฮู้สึกแปลกใจจึงถามแล้วว่าเป็นหยังเจ้าจึงหัวตรงฟังโสเว้าว่าในสมัยบูฮานเคยมีผู้อายุยืนยาวฮอด800ปีสั้นใบหน้าของเราจะยาวฮอดสำใดจากนั้นคนทั้งหลายต่างก็เห็นว่าหน้ายาวบ่สามารถยั่งยืนความอายุยืนได้แต่สามารถใช้เป็นวิธีเปรียบเทียบได้เพราะตัวอักษรจีนเมียนนี้มีหลายความหมาย1คือหน้าและอีกความหมายหนึ่งคือมีดังนั้นคำว่าว่าหน้ายาวก็แม่นมียาวฉะนั้นคนจีนจึงมักใส่มีเส้นยาวมาอวยพรเพื่อให้อายุยืนและต่อมาได้กลายเป็นประเพณีการกินมีในการเฉลิมฉลองวันเกิดสิ่งถือเอิ้นว่ามีแห่งความอายุมันขวัญยืนประเพณีนี้ได้สืบทอดกันมาจวบเท่าทุกวันนี้ที่ท่านฟังจบแต่นั้นแม่นทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับเส้นหมี่มีประวัติยาวนาน 4,000 กว่าปีเปิ่นได้ค้นพบเนาะเอาละเวลาในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนมาฮอดนี่หมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยผู้ที่เข้าร่วมรายการคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี้ขอลำลาปิดรายการไปก่อนพบ

ขาเจ้าเป็นนักศึกษาเขาเจ้าเป็นนักธุรกิจเขาเจ้าเป็นนักศิลปินเขาเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มกราคม2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพสู่

0: การกิน
1: ประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ภูจิ่วฮวาภูจิ่วฮวาตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของแขวงอังคุยเป็นหนึ่งในภูใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธ4หน่วยของจีนในนามมันหยดว่าเป็นบอนที่กราบไหว้พระหลายที่สุดและภูธรรมิตรอยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้นักท่องเที่ยวของจีนและต่างประเทศไปกราบไหว้พระย่างดวงหลายตลอดปีภูจิ่วฮวามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลายมีจอมภู99จอมในนั้นมี9จอมสง่างามที่สุดเช่นจอมภูแทนสวรรค์หรือเทียนไถ่เฟิงจอมภูดอกบัวหรือเลี้ยงฟ้าเฟิงจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงและจอมภูสิบเจ้าชีวิตหรือสิหวังเฟิงเป็นต้นจอมภูลักคือจอมภูสิบเจ้าชีวิตสูงจากระดับน้ำทะเล 1,341 เมตรเป็นบอนสูงสุดของภูจิ่วฮวาอากาศของภูจิ่วฮวาดีหลายมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายซึ่งประสงค์ประสานกับทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นอย่างดีได้นามมันหยดว่าเป็นเมืองพุทธดอกบัวเมืองพุทธเมืองเทวดาอยู่ทั้งภูจิ่วฮวามี82วัดเช่นวัดขว้าเฉิงหอห้างกายวังอัญญุห้อยปีและอื่นๆมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ 6,800 กว่าองค์เป็นบอนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาในเป็นบอนท่องเที่ยวและพักห้อนที่ดีวัดขว้าเฉิงวัดขว้าเฉิงเป็นวัดหลักของภูจิ่วฮวาในปี781ถือกำหนดเป็นบอนทำพิธีของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในข่าวนั้นฮ่องเต้ได้มอบป้ายที่เขียนว่าวัดขว้าเฉิงในวัดมีคัมภีร์หลายซึ่งเป็นวัตถุบูฮานอันล้ำค่าของจีนหอห้างกายตามเล่าลือกันว่าในหอห้างกายได้สะสมห้างกายของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในหอมีวัตถุบูฮานศาสนาพุทธที่ล้ำค่าหลายวังอัญญุห้อยปีวังอัญญุห้อยปีหรือไผ่ซุ่ยกงยังมีชื่อว่าวัดหมื่นปีหรือบ้านเหนียนซือเม่นสร้างขึ้นเพื่อบูชาห้างกายของพระอาจารย์อูเสียในเวลาพระอาจารย์อูเสียมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วฮวานั้นมีอายุ26ปีและกินแต่หมากไม้ป่าและน้ำบ่อตลอดปีจนอายุได้126ปีจึงมรณภาพหลังจากนั้น3ปีห้างกายของเพิ่นยังอยู่ในสภาพเดิมปัจจุบันยังได้บูชาห้างกายแท้ของพระอาจารย์อูเสียอยู่ทั้งภูจิ่วฮวามีต้นสนนกยุงต้นหนึ่งมีอายุ 1,400 กว่าปีแมนทิวทัศน์ที่งดงามหลายของภูจิ่วฮวาพากิมเกียวเจของราชอาณาจักรเกียวโรบูฮานคือสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วฮวาอายุ99ปีจึงมรณภาพ3ปีต่อมาห้างกายก็บ่เน่าคนทั้งหลายจึงเห็นว่าพันเมนพระโพธิสัตว์สิทธิกาบากับซาดมาเกิดแต่นั่นมาผู้จิ่วฮวาจึงได้กลายเป็นบอนทำพิธีกราบไหว้พระโพธิสัตว์สิทธิกาบา

านตั้งเสี่ยวผิงกับการปฏิรูปไขประตูสู่ภายนอกการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกของจีนมันเริ่มต้นจากการประชุมครบคณะของศูนย์กลางภาคก๊กนิจีนครั้งที่3สุดที่11ซึ่งดำเนินจากการปฏิรูปชนบทฮอดการปฏิรูปตัวเมืองจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจขยายไปฮอดระบบอื่นๆจากการปฏิรูปภายในฮอดการไขประตูต่อภายนอกท่านตั้งเสี่ยวผิงแม่นผู้นำต้นต่อของการปฏิรูปครั้งนี้แม่นนายสังใหญ่แห่งการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกของจีนท่านตั้งเสี่ยวผิงได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสาสังคมนิยมที่มี4สามพิเศษของจีนคือการก่อสร้างเศรษฐกิจเป็นเวียกงานใจกลางดำเนินการก่อสร้างทันสมัยปฏิบัติระเบียบการรับเหมาการผลิตโดยครอบครัวอยู่ชนบททับมั่งระเบียบการหน้าที่รับผิดชอบทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆที่กินหมอกข้าวใหญ่อยู่ตัวเมืองสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมอยู่บนพื้นฐานระบอบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมพร้อมกันนั้นก็ปฏิรูประบบการเมืองเส้นผักและการปกครองแยกจากกันปล่อยอำนาจให้ขันดุมเฮ็ดให้องค์การกระทัดหัดและเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยเป็นต้นเอาการปฏิรูปประสานกับการไขประตูสู่ภายนอกจะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเดือนกรกฎาคมปี1979รัฐบาลจีนตกลงทดลองสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แขวงกวางตุ้งและแขวงฟูเจียนปี1980ได้สร้างตั้ง4เขตเศรษฐกิจพิเศษคือเซินเจิ้นจูไห่ซัวเทาและเซียเหมินหลังจากนั้นก็ได้เปิดประตู10กว่าเมืองอยู่แคมป์ทะเลเปิดเขตเปิดประตูเศรษฐกิจอยู่เขตสามเหลี่ยมแม่น้ำยางซีเกียงเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงเขตภาคตะเวนออกเสียงใต้ของแขวงฟูเจียนและเขตอ้อมทะเลปัวไข่อนุมัติสร้างตั้งแขวงไคหลำและสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเดือนมังกรปี1984ท่านตั้งเสี่ยวผิงล้มไปกวดการอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและจูไข่ปี1992ก็ได้ไปกวดการยูนครอู่ช้างเซินเจิ้นจูไข่และเสียงไข่เป็นต้นและกล่าวคำปราศรัยสำคัญท่านกล่าวเน้นว่าการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกต้องใจกล้าแดต้องกำโอกาสข้อกระแจแม่นพัฒนาเศรษฐกิจท่านตั้งเสี่ยวผิงเสนอว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแม่นกำลังการผลิตที่หนึ่งเสนอว่าต้องเข้ารบความหู้เข้าหลบผู้มีความสามารถพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างอารยธรรมสังคมนิยมในการแก้ไขปัญหาฮ่องกงและมาเก๊ากับเคลื่อนสู่ประเทศชาติท่านตั้งเสี่ยวผิงเสนอแนวคิดที่ให้ใส่ทิศทางประเทศเดียว2ระบอบมาบรรลุการเท่าทมประเทศชาติและได้รับผลสำเร็จผ่านการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกเป็นเวลา30กว่าปีจีนได้รับผลสำเร็จอันมหาศาลในขอบเขตเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและสังคมเป็นต้นกำลังแห่งชาติโดยรวมเข้มแข็งขึ้นยามเด่นชัดระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับสุขขึ้น

การฝังเข็มกับยามืนการฝังเข็มอยู่จีนมีประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วในสมัยบูฮั่นของจีนมีนายหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้วิธีฝังเข็มเพื่อปิ้งปัวพญาบตัวอย่างคือเปลี่ยนเชื้อในสมัยชุนชิวจ้านก๊กขว้าทัวในราชวงศ์ข่านตะเบนออกพวกเพิ่นเคยปัวพญาบที่ปัวยากบ่หน่อยได้ชื่อว่าเป็นหมอพิเศษในปี1027นายหมอของราชวงศ์ซุ่มที่ชื่อว่าหวังเวยอีได้สร้างเรื่องมหัศจรรย์ในประวัติการฝังเข็มท่านได้หล่อรูปจำลองของคนด้วยท้อง2ตัวและได้แกะสลัก12เส้นเลือดล้มในห่างกายและ354จุดฝังเข็มอยู่รูปจำลองคน2ตัวนี้เพื่อให้คนอื่นทำเฮียนการฝังเข็มนี่แมนรูปจำลองคนท้องที่ใช้ในการแพทย์ก้อนมูในประเทศจีนและก็แมนการประดิษฐ์สร้างในเวียกงานศึกษาการฝังเข็มของจีนในปัจจุบันการฝังเข็มที่เก่าแก่บ่เพียงแต่ใช้อยู่จีนอย่างกว้างขวางและปิ้งปัวพญาธิให้คนเจ็บเท่านั้นและยังได้เผยแพร่โฆษณาไปแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วในเวลาดำเนินการผ่าตัดต้องใช้ยาและแทงเข็มเพื่อให้ทั่วร่างกายหรือภาคส่วนหนึ่งของคนเจ็บบ่มีความรู้สึกผู้ที่ใช้ยาเหมือนผู้ทำมิตรแมนหมอพิเศษขว้าถั่วในราชวงศ์ข่านตะเบนออกของจีนตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านก๊กหมอของจีนก็ฮู้และบันทึกยาบางสนิดมีบทบาทให้ไทคนเหมือนได้ย้อนค้นคว้าตำราบูฮานย่ำจริงจังนายหมอที่มีชื่อเสียงคือขว้าถั่วของราชวงศ์ข่านตะเบนออกในปงแตงยาพื้นเมืองที่ให้คนเมืองที่ซื้อบามาเฟยสารมือหนึ่งมีคนได้หามคนที่เจ็บนักขว้าทัวปวดแล้วก็ให้ผู้นี้กินยาเมือนมาเฟยสารก่อนแล้วพาท้องของเราเพื่อทำความสะอาดใส่ที่เน่าแล้วแล้วสำเร็จการผ่าตัดภายได้สภาพที่คนเจ็บบ่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดเถื่อนนี้ก็เป็นการผ่าตัดท้องขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกด้วยตัวหนังสือก้อนมูของจีนก็คือของโลก

王博达拉，王博达拉ตั้งอยู่ทั้งภูโบดาราที่อยู่ทิศตะวันตกของเมืองเกาลาซาเขตปกครองตนเองทิเบตเป็นบอนอยู่ของพระดาไลลามะหัวหน้าของศาสนาพุทธนิกายทิเบตก็แมนใจกลางปกครองที่การปกครองกับศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในราชวงศ์ชิงเนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมดของวังโปดาราหลายกว่า 100,000 ตาเม็ดสถานที่สำคัญที่สุดของวังสร้างอยู่จอมภูจนห่อตีนภูสูง117เมตรเบื้องแล้วคือพุ่นออกมาจากภูและพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความดึงดูดจิตใจในด้านศิลปะหลายวังโปดาราตั้งอยู่ห้อมภูของศาลเมืองลาซาเขตทิเบตรวมทั้งเขตเมืองวังเขตห้องวังและเขตหนองที่อยู่หลังภูอยู่เขตเมืองวังแม่นองค์การคุ้มครองที่บริการให้วังโปดาราห้องพิมพ์คัมภีร์ห้องของเจ้าหน้าที่ที่เป็นพระและคฬารวาสคุกและคอกม้าเป็นต้นเขตห้องวังอยู่ทั้งจอมภูมีวังขาวและวังแดงสองภาคส่วนวังขาวเป็นเฉพาะทำพิธีการเมืองและศาสนาของพระดาไลลามะห้องนอนของเพิ่นอยู่ชั้นสูงสุดของวังขาววังแดงเป็นสิ่งก่อสร้างกลุ่มหนึ่งทำศาสนาซึ่งประกอบด้วยหอเก็บธาตุอัฐิของพระดาไลลามะและหออื่นๆอยู่ด้านใต้ของวังขาวและวังแดงเป็นหอสูตรมนต์วังโปดาราเริ่มสร้างในศตวรรษที่7ในสมัยดาไลลามะองค์ที่5เมื่อปี1645ที่เป็นปีที่2ของซุนจือฮงเต้ของราชวงศ์ชิงได้ขยายสร้างอย่างขนาดใหญ่หลังจากนั้นดาไลลามะทุกองค์ก็ได้ขยายสร้างจึงได้มีขนาดใหญ่โตที่พวกเขาเห็นในปัจจุบันนี้

และเนี่ยเจริญของฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงในเวลาฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงของราชวงศ์ชิงปกครองประเทศระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงที่สุดคือมีความเจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งกว่าย้ำใดหมดและเนี่ยนี่ถือเอิ้นว่าและเนี่ยเจริญคางเฉียนคางซีแมนฮวงเต้ที่ครองราชบัลลังก์โดดที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก็แมนฮวงเต้ที่มีความปีศาจสามารถที่สุดของราชวงศ์ชิงในเวลาฮวงเต้คางซีสืบทอดบัลลังก์ในปี1661พระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เวลานั้นการปกครองของราชวงศ์ชิงยังบ่มั่นคงเถื่อพวกขุนนางเก่าของราชวงศ์หมิงหวังอยากฟื้นฟูราชวงศ์หมิงสภาพอันตรายที่สุดเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งกันและให้ได้สถานการณ์การเมืองมั่นคงฮวงเต้คางซีกำหนดแนวคิดปัสญะสำนักคงชื่อเป็นแนวคิดทางการแต่งตั้งสาวเผ่าฮั่นเป็นเจ้านาทีและส่งเสริมวัฒนธรรมเผ่าฮั่นภายใต้การส่งเสริมของพระองค์ได้เหียบเหียงวจนานุกรมคางซีพระองค์ยังสั่งให้ผู้เสื้อถือศาสนาคริสต์ไปวัดแทกอยู่แห่งต่างๆแล้ววาดแผนที่สมัยคางซีฮวงเต้คางซียังเอาใจใส่ที่สุดนำการผลิตกสิกรรมและใส่มาตรการต่างๆเพื่อลดพรภาระของสาวกสิกร

เฮดัยเศรษฐกิจที่ถูกส่งข้ามทำลายนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างว่องไวพระองค์ยังลงไปกวดการอยู่แห่งต่างๆเรื่อยๆเพื่อซอกฮู้สภาพความทุกข์สุขของประชาชนขวงเดคังซียังได้ดับศูนย์การกบฏของอูซานกุ้ยเก่งจิงจงและสร้างเขอซีปราบปรามการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศของมองโกลและทิเบตเอาไต้หวันคืนมาจากคนหุ่นหลังของเจิ้งเฉิงกงต่อสู้ต้านรัสเซียพระเจ้าซาสองเถื่อขัดขวางการขยายอาณาเขตของพระเจ้าซารัสเซียเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของดินแดนราชวงศ์ชิงพลเอกคังซีมีคุณงามความดีหลายที่สุดต่อความเป็นเอกราชของประเทศชาติในระยะฮวงเต้คังซีของราชเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขฮวงเต้ยงเจิ้งของราชเป็นเวลาสั้นแต่พระองค์ได้ปรับปรุงการนำไส้เสนาอามาตย์และเอาใจใส่น้ำการไส้เสนาอามาตย์ที่มีความสามารถเน้นหนักเหตุเวียกตัวจริงให้ได้เศรษฐกิจสังคมของราชวงศ์ชิงสืบต่อรักษาเสถียรภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องฮวงเต้เฉินหลงเป็นลูกชายของยงเจิ้งภายหลังขึ้นของราชในปี1735แล้วได้ทรงเสริมให้ชาวนาซับซาวดินเฮือจัดตั้งการยกย้ายประชาชนเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมลดและยกเว้นภาษีของชาวนาหลายเทื่อพระองค์ได้ปรับปรุงการพัวพันอันเข้มตึงระหว่างราชวังกับเจ้านายและเจ้าที่ดินท้องถิ่นที่ก่อขึ้นในระยะฮวงเต้ยงเจิ้งของราชลงโทษเสนาอามาตย์ที่จับกุมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปะปงทันแถวเสนาอามาตย์พระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปทั้งการเมืองและศาสนาตอติเบตเสริมสร้างการบริหารตอติเบตเฮดัยประเทศที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันนั้นพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ในระยะฮวงเต้เฉียนหลงของราชเศรษฐกิจของราชวงศ์ชิงพัฒนาหลายพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวสังคมเข้าสู่ระยะที่เจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุด

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

ทหารและม้าของซุซานจินซีฮ่องเต้อยู่บนที่ห่างจากนครซีอานแขวงฉานซีไปทางทิศตะเวนออกหลาย10กิโลเมตรมีทันแถวทหารที่สง่าผ้าเผยอยู่ใต้ดินนี่ก็แม่นหูปั้นทหารและม้าของซุซานจินซีฮ่องเต้ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่8ในโลกจินซีฮ่องเต้แม่นฮ่องเต้องค์ทำอิฐที่ได้รับผลสำเร็จหลายในประวัติศาสตร์ของจีนในเวลาพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็นำใส่แห้งค้นและวัตถุอย่างหลวงหลายก็สร้างสุสานให้แก่ตนเองหูปั้นทหารและม้าก็แม่นเพื่อฝังหวมกับฮ่องเต้องค์นี้หูปั้นทหารและม้าของซุซานจินซีฮ่องเต้แม่นค้นพบในปี1974 3คุ้มที่ฝังหูปั้นทหารและม้าความเนื้อที่ประมาณ 20,000 กว่าตาเม็ดหูปั้นทหารและม้าที่ใหญ่ซ้ำค้นแท้และม้าแท้ 8,000 กว่าโตจัดเป็นแถวสี่เหลี่ยมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งได้แสดงให้เห็นทันแถวทหารที่เข้มแข็งในเวลาจินซีฮ่องเต้

ูปปั้นทหารเหล่านี้แบ่งเป็นเหล่าทัพที่ต่างกันคือทหารราบทหารม้าทหารรถลากทหารธนูและนายทหารเป็นต้นเขาเจ้าใส่ชุดทหารมือจับอาวุธบางคนจูงม้าบางคนขับรถลากบางคนนั่งคุกเข่าเบื้องเดียวเกี่ยมยิงธนูบางคนยืนอยู่หน้าแถวเบิ่งไปทางหน้าเบิ่งละเอียดแล้วเห็นว่ารูปหน้าทรงผมท่าทางห่างกายและสีหน้าของรูปปั้นทหารเหล่านี้มีความแตกต่างกันหมดคือได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่ต่างกันของพวกเขาเจ้ารูปปั้นม้าสูง1.50 เมตรยาว2 เมตรสีหน้าระมัดระวังคือกำลังมุ่งหน้าสู่สนามรบอยู่บอนใกล้สุสานจินซีฮ่องเต้ยังได้ขุดพบรถม้าท้องสำลิด2 ชุดแต่ละชุดมีคนท้องสำลิดคนหนึ่งขับรถทีลากด้วยม้าซีโตรถม้าท้องสำลิดใหญ่ซำเครื่องหนึ่งของรถม้าแท้เครื่องท้องสำลิดใหญ่ซำนี่แม่นเห็นยากในโลกรูปปั้นทหารและม้าได้สนองเอกสารที่เป็นของแท้ที่สำคัญให้แก่การค้นคว้าประวัติศาสตร์การทหารและศิลปวัฒนธรรม

ประมาณ 400,000 กิโลตาเมตรเสรียแล้วสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,000 หา 2,000 เมตรแม่นภูเพียงใหญ่อันดับ4ของจีนอยู่ทั้งภูเพียงลิ้นน้ำก้อยเจ้ามีสายน้ำย่างหลงหลายที่กัดเซาะนาดินย่างบ่หยุดยั้งจึงเฮ็ดให้เกิดมีหอมภูที่ทั้งเหลือกทั้งสันย่างหลงหลายภูเพียงลิ้นน้ำก้อยเจ้าภาคตะวันตกสูงภาคตะวันออกต่ำเขตอยู่ในแขวงลิ้นน้ำแม่นเป็นภูเพียงส่วนหลายเป็นหลงน้อยอยู่หอมภูเขตอยู่ในแขวงก้วยเจียวมีหลายย่างหลายแนวบ่ห้าเพียงคนจีนรักเอื้อนแห่งนี้ว่าดิ่งเพียงก็เกินสามดีดินอยู่ในหลงเลิกหนาและอุดมสมบูรณ์แม่นเขตที่กสิกรรมพัฒนาดีสมควรตัวเมืองต่างๆก็เต้าโฮมอยู่แห่งนี้ภูผาหินมีเนื้อที่กว้างขวางอยู่ภูเพียงวินนั่งก้วยเจียวมันเป็นหินปูนค่อยๆเป็นหู้เป็นทางขึ้นย้อนถึกน้ำกัดเซาะโดยผ่านเวลาต้นนานภายในเงื่อนไขที่อุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายอยู่ได้ดินและอยู่หนาน้ำมีถ้ำน้ำลอดนอหินและอื่นๆภูเพียงวินนั่งก้วยเจียวเป็นหนึ่งในเขตที่มีภูผา

花木兰考本他喊天婆 click click click 木兰พร้อมตำผาอยู่ในเฮือนพวกเขาบ่ได้ยินเสียงกระสวยเพียงแต่ยินเสียงอุทานของมู่หลานนี่แมนประโยคเริ่มต้นของเพลงพื้นเมืองภาคเหนือที่นิยมโดยทั่วไปที่ชื่อว่าเพลงมู่หลานนางเอกของเพลงพื้นเมืองนี่แมนผู้หญิงภาคเหนือที่กล้าหาญผู้หนึ่งชื่อว่าฮวาหมู่หลานเพลงยาวเพลงนี้ได้เล่าเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ฮวาหมู่หลานแต่งโตเป็นผู้ชายเข้าเป็นทหารแท้นพอตามเว้ากันว่าฮวาหมู่หลานเป็นคนแคว้นไว้เหนือคนภาคเหนือมักกังฟูแต่ก่อนพ่อของฮวาหมู่หลานเป็นทหารในเวลาหมู่หลานอายุ10กว่าปีพ่อกับพระนางไปฝึกกังฟูขี่ม้ายิงธนูฝึกใส่ดาบและไม้ค้อนอยู่แคมป์น้ำนอกบ้านในเวลาว่างหมู่หลานยังมักอ่านปื้มทหารเก่าของพ่อผ่านการปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนเศรษฐกิจสังคมของแคว้นไว้เหนือได้รับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็สงบผาสุขหลายแต่ว่าเผ่าเลาะเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ภาคเหนือที่ชื่อว่าเหราหลานในเขานั้นลงใต้มารบกวนเรื่อยๆแคว้นไว้เหนือกำหนดว่าแต่ละครอบครัวให้ส่งผู้ชายผู้หนึ่งไปแนวนาพ่อของหมู่หลานเฒ่าแล้วน้องซ้ายอายุกันยังน้อยอยู่ไผจะสามารถไปสนามหกฉะนั้นหมู่หลานก็ตัดสินใจเข้าเป็นทหารแท้นพอจากนั้นจึงได้เริ่มต้นชีวิตอยู่ในกองทหารเป็นเวลา12ปีไปต่อสู้อยู่ซ้ายแดนเว้าสำหรับผู้ซ้ายหลายคนแล้วก็แม่นเรื่องยุ่งยากลำบากแฮงบ่ต้องเว้าถึงผู้หญิงเลยทั้งต้องปิดบังเพศของตนทั้งต้องพ้อมกับหมู่ผู้ซ้ายไปล่าศัตรูแต่ว่าฮวาหมู่หลานได้สำเร็จหน้าที่ของตนในที่สุดและกลับบ้านอย่างมีไซภายหลัง12ปีย้อนว่านางมีคุณงามความดีหลายฮ่องเต้จึงอยากให้นางเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่นางปฏิเสธนับเป็นพันกว่าปีมาแล้วฮวาหมู่หลานแม่นผู้หญิงที่สาวจีนเคารพนับถือหลายเพราะว่านางทั้งกล้าหาญทั้งบริสุทธิ์ปี1998บริษัทดิสนีย์ของอเมริกายังเหยียบเหี้ยงเรื่องของความหมู่หลานผลิตเป็นหนังการ์ตูนได้รับความนิยมสมชอบไปทั่วโลก

วิธีผลิตเจี๊ยก่อนประดิษฐ์สร้างวิธีผลิตเจี๊ยสาวจีนแม่นควักตัวหนังสืออยู่อ่องเตาและกระดูกสัตว์เขียนใส่แผงไม้ไผ่แผงไม้และผ้าไหมอ่องเตากระดูกสัตว์และแผงไม้นักหลายใส่บ่สะดวกผ้าไหมแผงโพดคนธรรมดาบ่มีเงินหลายปานนั้นในประมาณต้นราชวงศ์ข้านตะเวนตกมีคนใส่ปานและพืชและมีผลิตเจี๊ยออกมาเจี๊ยและหญ้าต้นนี้หยาบหลายบ่เหมาะแก่การเขียนหนังสือพอดราชวงศ์ข้านตะเวนออกเจ้าหน้าที่ใช่ล้นผ่านการทดลองเป็นเวลาต้นนานดัดแปลงวิธีผลิตเจี๊ยพันไส้ไงพืชหลายชนิดเช่นเปลือกต้นไม้ผักขาดและแห่ขาดเป็นต้นมาเป็นวัตถุดิบใส่น้ำแล้วต้มแล้วตำให้เป็นเนื้อแพร่ตากอยู่แผงไม้พายละเอียดยามสม่ำเสมอหลังจากมันแห้งแล้วก็กลายเป็นเจี๊ยที่บางๆเจี๊ยชนิดนี้เขียนหนังสือได้ง่ายและราคาก็ถูกได้รับความนิยมสมชอบจากประชาชนฉะนั้นพวกเขาเว้าว่าไช่หลนมีการประกอบสวนใหญ่หลวงในด้านวิธีผลิตเจี๊ยหลังจากราชวงศ์ข้านตะเวนออกเทคนิคผลิตเจี๊ยได้รับการปรับปรุงเติมอีกไม้ไผ่หญ้าเศษอ้อยและอื่นๆล้วนได้กลายเป็นวัตถุดิบผลิตเจี๊ยย้อนวัตถุดิบต่างกันเจี๊ยก็มีสนิดและประโยชน์ที่ต่างกันเจี๊ยที่ผลิตอยู่เซินโจวแขวงอังคุยก็เป็นเจี๊ยที่ขึ้นซื้อลือน้ำอยู่จีนและต่างประเทศเป็นเจี๊ยอันล่ำค่าที่ใช้ในการเขียงงามและแต้มหูบของจีนในสมัยท้ายราชวงศ์สุยและต้นราชวงศ์ถังวิธีผลิตเจี๊ยของจีนเผยแพร่ไปฮอดเกาหลีและญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็ได้เผยแพร่ไปฮอดเขตอาหรับและประเทศอื่นๆการประดิษฐ์สามเจี๊ยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่การสะสมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างหลวงหลายมีความหมายขีดแบ่งยุคสมัยต่อการสุขยุคการพัฒนาและอารยธรรม

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำรานใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์
0: สบายดีท่านผู้ฟังเทียแพงสบายดีหุ่มแพง
3: สบายดีเกศนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลุ่มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมารวมสู่กันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
0: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตามนไลฟ์กันทั้งสองคนตื่มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางทำอิฐที่ท่านสามารถส่งคำเห็นมาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ laos.cri.cnหรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: และเนี่ยแพนมาอากาศก็เริ่มเย็นสบายลมน้อยนึงมะฮ้อนคือตอนกลางเดือนนี้อีกแล้วบวกกับมีฝนตกเกิดขึ้นเรื่อยๆก็สามารถระบายความฮ้อนออกไปได
3: ้แมนพิเศษในมือที่มีฝนตกในตอนกลางคืนก็จะรู้สึกว่ารับได้ดีย้อนว่าเสียงฝนก็สามารถช่วยกรองให้คนเฮานอนและก็ยกคุณภาพของการนอนให้ดีขึ้นได้ไดผ่านมาย้อนอากาศร้อนหลายหลายคนจึงเข้านอนซ่าและก็นอนยากนําอีก
0: แม่นได้เนาะคันเวลานอนยากก่อนจะนอนดีที่สุดบ่ควรลืมมือถือหรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพราะว่าแห้งหลิงแห้งจะเฮ็ดไถบ่อยากนอนตาถึกแสงสีและยิ้มเสียงจากมือถือก็มักจะเฮ็ดไถมีความตื่นเต้นจึงบ่อยากนอนสั้นเกษณาคิดว่าก่อนจะนอนดีที่สุดอีกทางเลือกหนึ่งแมนการอ่านหนังสือหรืออ่านปึ้มจะเป็นการดีกว่าแมนบ่หุ่มแพง
3: แมนแล้วซึ่งรายการมื้อนี้พวกเราจะล้มกันเรื่องผลประโยชน์ของการอ่านปึ้มนะพิเศษสำหรับผมแพงแล้วเวลาอ่านปื้มนี้มักจะรู้สึกเหงานอนทันทีพอแต่จับปื้มมานี่ก็แม่นหาว